มันยาเวมันเดกสิดับปะออนเดดับปะยานะมันเดโอ้ยันมันเดสะโจนะนันดับปะปิกีนดับปะก็อุคุรันบาลีบาจูบาลีโลบาจูคุรันบาลีสิปัต

สกุติโกละมาลังติบริมันเดปันยังมันดาดะบาดันมันเดเตนซีนายเยบาดันละปันยังอเดปันยังมันเดสกุติโกบาบาโอคารุมาสกินันดา